0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี
3: ้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569คุณอยู่กับดิฉันอทิตยาที่ประวัติค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: So the octane number on the Bowser shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
3: Australia Explained สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความเข้าใจความแตกต่างของประเภทน้ำมันในออสเตรเลียพร้อมวิธีเลือกน้ำมันให้เหมาะกับรถของคุณส่วนรายงานพิเศษจาก SBS News วันนี้นะคะออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรแร่รายใหญ่ของโลกแต่ประชาชนออสเตรเลียได้รับผลประโยชน์จากความมั่งคั่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนหลายฝ่ายชี้ไปยังประเทศนอร์เวย์ซึ่งนำรายได้จากน้ำมันและก๊าซไปสร้างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกติดตามได้จากรายงานพิเศษ SBS News วันนี้ค่ะ
5: In high school like I do feel likePeople knew I was gay and I was probably more obviously gay than other kids that were at school. Yeah, like I obviously experienced a little bit of bullying and like especially like when things turned online as well, like had people make fun of me online a lot when I was younger.
3: สัปดาห์นี้นะคะดิฉันมีโอกาสพูดคุยกับคุณแดนนี่เลนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวออสเตรเลียที่ย้ายไปอยู่กรุงเทพและหลงรักไลฟ์สไตล์ความหลากหลายการยอมรับตัวตนค่ะมาฟังติดตามสัมภาษณ์ได้ช่วงท้ายรายการแต่ตอนนี้เราไปฟังสรุปข่าวรอบวันที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
6: ผลสำรวจเผยพรรคOne Nationมีความนิยมสูงกว่าพรรคแรงงานเพิร์ธยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้จากเหตุพายุรุนแรงพัดถล่มชายฝั่งเชื้ออีโบลายังคงระบาดรุนแรงในคองโกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569กับดิฉันวิดาจิรเลิศไพบูลย์รายงานมาเริ่มกันที่ข่าวในฝั่งออสเตรเลียนายแอนโทนีอัลบานีซียังคงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการมากที่สุดจากผลสำรวจความคิดเห็นแม้ว่าพรรคOne Nationจะมีความนิยมสูงกว่าพรรคแรงงานโดยนายอัลบานิซีได้รับคะแนนนิยม 31% ในผลสำรวจ Great Bridge Group Accent Research ขณะที่วุฒิสมาชิกพอลินแฮนเซนได้รับที่ 25% และผู้นำฝ่ายค้านแองกัสเทเลอร์ได้รับที่ 14% โดยคะแนนนำของนายอัลบานิซีในตัวชี้วัดดังกล่าวลดลง2จุดขณะที่คะแนนของวุฒิสมาชิกแฮนเซนเพิ่มขึ้น2จุดส่วนคะแนนของนายเทเลอร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยผลสำรวจยังพบอีกว่าคะแนนเสียงขั้นต้นของพรรคแรงงานอยู่ที่ 28% ขณะที่การสนับสนุนพรรค One Nation เพิ่มขึ้นถึง4จุดมาอยู่ที่ 31% มาอัปเดตสถานการณ์พายุฝนฝั่ง Western Australia โดยประชาชนหลายหมื่นคนทั่วเมืองเพิร์ธยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นผลจากพายุรุนแรงพัดถล่มชายฝั่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางการเตือนว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดอาจจะยังไม่มาถึงโดยปรากฏการสภาพอากาศรุนแรงครั้งนี้ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นเพียงทุกๆประมาณ5ปีอาจจะทำให้เกิดลมกันโชกแรงสูงสุดถึง125กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองเพิร์ธและชุมชนต่างๆตามแนวชายฝั่งของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยบริษัทเวสเทิร์นพาวเวอร์ระบุว่าเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของเมืองเพิร์ธและบริเวณโดยรอบโดยมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งรัฐอยู่ที่ประมาณ 10,000 รายโดยในช่วงเช้าวันนี้มีการบันทึกความเร็วลมกันโชกสูงถึง107กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ท่าเทียบเรือบัสเซลตันเจตตี้ขณะที่ทางฝั่งเกาะรอดเนสมีลมกันโชกแรงสูงถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรามาดูสถานการณ์เชื้ออีโบลาระบาดในคองโกกันค่ะหัวหน้าองค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ประชาชนในคองโกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคอีโบลามาเข้ารับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศพอย่างปลอดภัยโดยขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายเทดรอสอาร์ทฮานอมเกเบรเยซุสได้มอบใบรับรองให้แก่พยาบาลทั้ง4คนในเมืองบูเนียเพื่อยืนยันว่าพวกเขาหายป่วยจากโรคอีโบลาแล้วซึ่งเมืองบูเนียแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการระบาดซึ่งไวรัสกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกว่าความสามารถในการรับมือแม้ว่าสถานพยาบาลจะมีการจัดการที่ดีขึ้นและมีความช่วยเหลือใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมก็ตามซึ่งการระบาดครั้งนี้นับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งที่17ในสาธารณรัฐประชา

ธิปไตยคองโกและเป็นการระบาดที่ใหญ่เป็นอันดับ3นับตั้งแต่มีการค้นพบเชื้ออีโบลาเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนโดยระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกผู้อำนวยการเกเบรียซุสกล่าวว่าการระบาดครั้งนี้กำลังลุกลามเร็วกว่าความพยายามในการตอบสนองของประชาคมโลกกลับมาดูทางฝั่งออสเตรเลียแม้ว่าจะมีระบบเงินออมเพื่อการเกษียณอย่าง Superannuation ที่ได้รับการยอมรับอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแต่การเกษียณอายุยังคงเป็นหนึ่งในต้นเหตุความกังวลทางการเงินสำหรับชาวออสเตรเลียจำนวนมากจากการค้นพบในรายงานฉบับใหม่ซึ่งได้เผยผลสำรวจจากชาวออสเตรเลียจำนวน 1,993 คนที่เข้าร่วมทำการสำรวจเพื่อจัดทำการรายงานฉบับนี้โดยเผยว่ามีเพียง 51% เท่านั้นที่รู้สึกว่าตนเองมีความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุโดยผู้หญิงจำนวน 62% กังวลว่าจะมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตอย่างสบายหลังเกษียณเมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีความกังวลในลักษณะเดียวกันเพียง 48%ทางด้านมาริซาพาวโฆษกของ Colonial First State กล่าวว่าผลลัพธ์ดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมหลายประการรวมถึงรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานที่ต่ำกว่าและข้อเท็จจริงทางสถิติที่พบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องมากกว่าผู้ชายมาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศประจำวันกันค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท47สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้72เซนต์1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท56สตางค์พยากรณ์อากาศประจำวันนี้เพิร์ธลมแรงและมีฝนโปรยตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาแอดเลดมีฝนโปรย 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุด17องศาเมลเบิร์นฝนโปรยและลมแรง14องศาโฮบาร์ตฝนโปรย 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุด13องศาแคนเบราเมฆครึ้มเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด13องศาซิดนีย์บริสเบนแคนส์และดาร์วินมีแดดจ้าซิดนีย์อุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนอุณหภูมิสูงสุด22องศาแคนส์อุณหภูมิสูงสุด27องศาและดาร์วินอุณหภูมิสูงสุด31องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569กับดิฉันวิวิดาจิรรัตน์ไพบูลย์รายงาน

0: SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 นมีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: ครูที่ดีย่อมสอหาหนทางสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนอยู่เสมอ SBS Learn มีสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรทางออนไลน์สำหรับครูอาจารย์ไปที่ sbs.com.au/learn
3: Australia Explain ช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสุขภาพงานและอื่นๆไปที่ sbs.com.au/australiaexplain
4: June 12, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
5: The World Cup has started.
4: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. The FIFA World Cup 2026 starts June 12, live, free and exclusive on SBS and on demand.
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการสดจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569กับดิฉันอาทิตยาทิพย์ประวัติค่ะออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกแก๊สธรรมชาติและทรัพยากรแร่รายใหญ่ของโลกแต่คำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยตลอดคือประชาชนออสเตรเลียได้รับผลประโยชน์จากความมั่งคั่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใดประเด็นนี้กลับมาเป็นที่ถกเถียงอีกครั้งหลังรัฐบาลกลางปฏิเสธข้อเสนอให้เพิ่มภาษีส่งออกก๊าซธรรมชาติในขณะที่หลายฝ่ายชี้ไปยังประเทศนอร์เวย์ซึ่งนำรายได้จากน้ำมันและแก๊สไปสร้างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนอร์เวย์ทำได้อย่างไรเหตุใดแนวทางบริหารทรัพยากรระหว่างออสเตรเลียและนอร์เวย์จึงแตกต่างกันและออสเตรเลียมีประโยชน์อะไรขออภัยค่ะมีบทเรียนอะไรที่อาจนำมาปรับใช้ได้บ้างติดตามได้จากรายงาน SBS News ค่ะรัฐบาลออสเตรเลียปฏิเสธข้อเสนอให้ขึ้นภาษีส่งออกก๊าซธรรมชาติการถกเถียงที่ดำเนินมานานเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของออสเตรเลียก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งฝ่ายที่ต้องการปฏิรูประบบภาษีมองว่าออสเตรเลียไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากทรัพยากรที่เป็นของสาธารณะโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัทพลังงานและเหมืองแร่ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยืนยันว่าพวกเขาเป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่สร้างงานและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ในการถกเถียงครั้งนี้ชื่อของนอร์เวย์ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่เสมอในฐานะตัวอย่างของประเทศที่สามารถเปลี่ยนความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นประโยชน์ระยะยาวแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอร์เวย์ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงที่สุดในโลกแต่ก่อนการค้นพบน้ำมันในทะเลเหนือเมื่อปี1969เศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาการประมงป่าไม้พลังงานน้ำและการขนส่งทางเรือเป็นหลักจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Ekofisk ก่อนจะตามมาด้วยการค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซอีกจำนวนมากจนทำให้นอร์เวย์กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้นอร์เวย์แตกต่างจากประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่การค้นพบทรัพยากรแต่อยู่ที่วิธีบริหารจัดการรายได้จากทรัพยากรเหล่านั้นหลายประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมักประสบปัญหาที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าคำสาปทรัพยากรหรือ resource curseคือเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์มากเกินไปและได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อราคาตลาดโลกผันผวนอีกปัญหาหนึ่งคือโรคดัชหรือ Dutch Disease ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อรายได้จากทรัพยากรจำนวนมหาศาลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นจนภาคเศรษฐกิจอื่นเช่นการผลิตและการเกษตรสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนอร์เวย์พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ผ่านการกำหนดให้รัฐมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมน้ำมันตั้งแต่เริ่มต้นรัฐบาลนอร์เวย์ก่อตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ Statoil หรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Equinor และกำหนดระบบภาษีที่ทำให้รัฐได้รับส่วนแบ่งจากผลกำไรของอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่สูงปัจจุบันบริษัทน้ำมันและแก๊สในนอร์เวย์ต้องเสียภาษีรวมถึง78%ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือ corporate tax และภาษีปิโตรเลียมโดยเฉพาะแม้อัตราภาษีจะสูงแต่ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนโดยรัฐบาลร่วมรับความเสี่ยงบางส่วนผ่านมาตรการลดหย่อนและการคืนภาษีในกรณีที่โครงการขาดทุนรายได้มหาศาลจากน้ำมันและแก๊สนำไปสู่การสร้างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนอร์เวย์หรือ Government Pension Fund Global ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1990วัตถุประสงค์สำคัญของกองทุนนี้คือการเก็บออมความมั่งคั่งจากทรัพยากรที่มีวันหมดไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับคนรุ่นปัจจุบันรวมทั้งใช้เป็นกันชนทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตรายได้

หักภาษีน้ำมันเงินปันผลจากบริษัทพลังงานของรัฐและผลประโยชน์จากการถือครองทรัพยากรจะถูกส่งเข้ากองทุนและนำไปลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดปัจจุบันกองทุนดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า3ล้านล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ต่อประชากร1คนและถือเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สำคัญรัฐบาลนอร์เวย์มีกฎทางการคลังที่เข้มงวดโดยสามารถนำเงินออกมาใช้จ่ายได้เพียงประมาณร้อยละ3ของมูลค่ากองทุนในแต่ละปีเพื่อรักษาเงินต้นไว้สำหรับอนาคตในอีกด้านหนึ่งออสเตรเลียเลือกแนวทางที่แตกต่างจากนอร์เวย์โดยใช้ระบบที่ภาคเอกชนเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติออสเตรเลียพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดโดยรัฐบาลเลือกที่จะเก็บภาษีและควบคุมการสกัดทรัพยากรมากกว่าที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงแร่ธาตุบนบกเช่นแร่เหล็กถ่านหินและทองคำเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลระดับรัฐและดินแดนแต่ภาคเอกชนเป็นผู้นำในการพัฒนาและการผลิตบริษัทต่างๆจ่ายค่าธรรมเนียมสัมปทานเพื่อสิทธิ์ในการสกัดและจำหน่ายทรัพยากรนอกเหนือจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบคงที่ร้อยละ30สำหรับน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งบริษัทต่างๆต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่า Petroleum Resource Rent Tax หรือ PRRT ซึ่งเก็บจากกำไรของโครงการในอัตราร้อยละ40อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวอนุญาตให้บริษัทนำต้นทุนการลงทุนจำนวนมากมาหักลดหย่อนได้ทำให้หลายโครงการใช้เวลาหลายปีกว่าจะเริ่มจ่ายภาษี PRRT ตัวอย่างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งคือโครงการ Gorgon LNG ของบริษัท Chevron ซึ่งเริ่มผลิตแก๊สตั้งแต่ปี2016แต่เพิ่งจ่ายภาษี PRRT เป็นครั้งแรกในปี2025ตัวเลขที่กลายเป็นประเด็นทางการเมืองคือในปีงบประมาณ 2024 ถึง 2025ออสเตรเลียเก็บภาษี PRRT ได้ประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าการส่งออก LNG นั้นสูงกว่า 65,000 ล้านดอลลาร์ประเด็นดังกล่าวทำให้พรรค Greens วุฒิสมาชิกอิสระเดวิดโพค็อกและกลุ่มรณรงค์ต่างๆเรียกร้องให้รัฐบาลเก็บภาษีส่งออกแก๊สเพิ่มเติมรวมถึงจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในรูปแบบที่คล้ายกับนอร์เวย์ฝ่ายสนับสนุนมองว่าออสเตรเลียกำลังพลาดโอกาสในการเปลี่ยนความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นสินทรัพย์ระยะยาวของประชาชนแต่ภาคอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่โต้แย้งว่าการเปรียบเทียบออสเตรเลียกับนอร์เวย์เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมเนื่องจากทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์โครงสร้างเศรษฐกิจและระดับการมีส่วนร่วมของรัฐที่แตกต่างกันอย่างมากพวกเขาชี้ว่าภาคทรัพยากรของออสเตรเลียจ่ายภาษีและค่าสัมปทานรวมกันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีสร้างงานจำนวนมากและเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกองทุนบำนาญของชาวออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอขึ้นภาษีแก๊สโดยให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงกฎอย่างฉับพลันอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศคู่ค้าการถกเถียงในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงเหมืองแร่เฟื่องฟูเมื่อปี2010เมื่อรัฐบาลของเควินรัดพยายามผลักดันภาษีกำไรส่วนเกินจากเหมืองแร่แต่ถูกต่อต้านอย่างหนักจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่จนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวถูกลดทอนและยกเลิกในเวลาต่อมานักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งมองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่ออสเตรเลียพลาดไปเพราะรายได้มหาศาลจากยุคเหมืองแร่เฟื่องฟูอาจนำไปสร้างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกับนอร์เวย์คำถามสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงว่าออสเตรเลียควรเก็บภาษีทรัพยากรเพิ่มหรือไม่แต่คือประเทศควรแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรระหว่างการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนกับการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวให้กับประชาชนรายงานโดยผู้สื่อข่าว SBS News Miles Proust เรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาทีปวัตร SBS ไทย

0: ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
2: .gov.au/thai ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบรา
3: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
0: ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสดของ SBS ไทยอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thaiและถ้าหากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นหรืออยากอ่านบทความอยากฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรบอกให้พวกเราทราบได้ทาง Facebook facebook.com/sbsthai ทางอีเมล thai.program@sbs.com.au

sbs.com.au หรือผ่านทาง Instagram @sbs_thai ค่ะพวกเราอยากฟังความคิดเห็นและอยากทราบว่าชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมีความสนใจเรื่องอะไรส่งข้อความมาหาพวกเราได้ทุกเมื่อค่ะราคาน้ำมันในออสเตรเลียยังคงผันผวนทำให้หลายคนพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการเลือกเติมน้ำมันที่ถูกกว่าแต่คำถามคือน้ำมันทุกประเภทใช้แทนกันได้จริงหรือไม่ที่ปั๊มน้ำมันในออสเตรเลียเรามักจะเห็นตัวเลือกอย่าง E10 91 95 98หรือดีเซลซึ่งแต่ละประเภทถูกออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันและการเลือกใช้น้ำมันไม่ตรงกับรถที่กำหนดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ในระยะยาวได้ Australia Explain สัปดาห์นี้เราจะพาขออภัยค่ะเราจะพาไปทำความเข้าใจความแตกต่างของประเภทน้ำมันในออสเตรเลียพร้อมวิธีเลือกน้ำมันให้เหมาะกับรถของคุณและสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรรู้ก่อนเติมน้ำมันครั้งต่อไปไปฟังกันเลยค่ะขับขี่รถยนต์ทั่วออสเตรเลียยังคงต้องแบกภาระค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันยังผันผวนหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าหากเลือกเติมน้ำมันชนิดที่ราคาถูกกว่าน่าจะสมเหตุสมผลแต่แท้จริงแล้วการเติมน้ำมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเครื่องยนต์เป็นหลักเพราะน้ำมันทุกชนิดไม่ได้เหมาะกับรถทุกคันมาฟังรายงานล่าสุดจาก Australia Explain จับตาราคาน้ำมันสัปดาห์นี้กันค่ะ

0: ประเภทเชื้อเพลิงหลักที่พบในปั๊มน้ำมันของออสเตรเลียได้แก่น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดต่างๆน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลและน้ำมันดีเซลหัวจ่ายน้ำมันหลักมี3ประเภทได้แก่น้ำมัน91ออกเทนหรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วทั่วไปน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วพรีเมียม95ออกเทนและน้ำมัน98ออกเทนตัวเลขเหล่านี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากหัวจ่ายน้ำมันในประเทศอื่นๆเนื่องจากวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันแต่คุณผู้ฟังมั่นใจได้ว่าตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับคุณภาพเชื้อเพลิงที่เทียบเท่ากันศาสตราจารย์แซคอาร์มันกล่าวแซคอาร์มันเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียเขาบอกกับ SBS ว่า
1: So if you go to the US for instance you'll see
0: ถ้าคุณไปที่สหรัฐอเมริกาคุณจะเห็นว่าค่าออกเทนต่ำกลางสูงโดยทั่วไปแล้วจะใช้ตัวเลข87 89และ91ตามลำดับส่วนที่ออสเตรเลียจะใช้91 95 98ซึ่งแต่ละกรณีก็ขึ้นอยู่กับวิธีการคำนวณของรัฐบาลค่าออกเทนเหล่านี้ได้รับการกำหนดมาตรฐานสากลแล้วเจมส์วิลเลียมส์หัวหน้าฝ่ายนโยบายของสมาคมยานยนต์แห่งรัฐวิกตอเรีย The Royal Automobile Club of Victoria หรือ RACV อธิบายว่าค่าออกเทนเป็นการวัดความต้านทานของเชื้อเพลิงต่อการเผาไหม้ก่อนกำหนด
2: So the octane number on the bows.
0: ค่าออกเทนบนหัวจ่ายน้ำมันบ่งบอกถึงความต้านทานของน้ำมันเชื้อเพลิงต่อสิ่งที่เรียกว่าการน็อกของเครื่องยนต์ยิ่งค่าสูงเท่าไหร่คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยิ่งสูงขึ้นค่าออกเทนที่สูงขึ้นหมายถึงราคาที่สูงขึ้นไปด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์หรือประหยัดน้ำมันมากขึ้นเสมอไปเจมส์จาก LACB กล่าวว่าเว้นแต่คุณจะขับรถสมรรถนะสูงหรือรถสปอร์ตน้ำมันไร้สารตะกั่ว91โดยทั่วไปแล้วเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับระยะทางที่วิ่งต่อปริมาณน้ำมัน
2: So if you're driving a conventional vehicle
0: ถ้าคุณขับรถยนต์ทั่วไปเช่น SUV ขนาดกลางหรือขนาดเล็กหรือรถแฮทช์แบ็คคุณจะประหยัดน้ำมันจากน้ำมันเบนซิน91เท่ากับ98และแน่นอนว่าน้ำมัน91ถูกกว่า98แต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำมัน98ไม่ดีต่อรถของคุณเพียงแต่รถยนต์สมรรถนะสูงจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากค่าออกเทนระดับนั้นได้อย่างเต็มที่หรือเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุดในทางกลับกันเจมส์ไม่แนะนำให้ใช้เชื้อเพลิง91หากรถของคุณออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง

0: กว่าฉลากภายในฝาถังน้ำมันของคุณหรือในคู่มือจะระบุค่าออกเทนที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ
1: That if you do use the incorrect petrol type, this
0: หากคุณใช้เชื้อเพลิงผิดประเภทอาจส่งผลกระทบไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและระยะทางที่คุณสามารถขับรถได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายการใช้งานและในระยะยาวอาจทำให้เครื่องยนต์สึกหรอและเสียหายได้คุณไม่ควรเติมน้ำมันเบนซินลงในรถดีเซลหรือเติมดีเซลในรถที่ใช้น้ำมันเบนซินหากคุณขับรถดีเซลคุณจะทราบจากผู้ผลิตรถว่าคุณใช้ไบโอดีเซลได้หรือไม่ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพหากใช้ไม่ได้คุณควรใช้น้ำมันดีเซลธรรมดาต่อไปน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลที่ใช้ทั่วไปในออสเตรเลียคือ E10 ซึ่งประกอบด้วยเอทานอลร้อยละ10เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากพืชผสมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วร้อยละ90ศาสตราจารย์แซกอธิบายว่าน้ำมันอีเทนมีค่าออกเทนสูงกว่าและราคาถูกกว่าที่ปั๊มน้ำมันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยประหยัดเงินค่าน้ำมันเสมอไ
1: ป
0: การเติมเอทานอลเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มค่าออกเทนดังนั้นสำหรับปริมาณเชื้อเพลิงเท่าเดิมคุณจะได้กำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการใช้ E10 คือคุณจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงคุณจะเห็นว่าปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ3ต่อระยะทาง100กิโลเมตรแต่ราคาถูกกว่าและสองสิ่งนี้ก็สมดุลกันศาสตราจารย์แซกกล่าวว่าหากคุณไม่แน่ใจว่ารถของคุณใช้เชื้อเพลิง E10 ได้หรือไม่ให้ตรวจสอบคู่มือของผู้ผลิตรถยนต์หรือเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตรถยนต์
1: A good rule of thumb is that anything made.
0: หลักการง่ายๆคือรถยนต์ที่ผลิตในช่วง20ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะสามารถใช้เชื้อเพลิง E10 ได้และอีกหลักการหนึ่งก็คือหากรถยนต์ใช้คาร์บูเรเตอร์ก็อาจจะไม่สามารถใช้เชื้อเพลิง E10 สุดท้ายนี้คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการกำหนดมาตรฐานไว้แล้วในปั๊มน้ำมันทุกแห่งในออสเตรเลีย RACV แนะนำให้ผู้ขับขี่เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิงจากปั๊มน้ำมันหลายๆแห่งเพราะโดยปกติแล้วคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ควรแตกต่างกันระหว่างผู้ค้าปลีกน้ำมันแต่ละรายสำหรับผู้ขับขี่ที่อยากประหยัดน้ำมันการหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุดและตรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตมักจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดที่สุดรายงานโดยผู้สื่อข่าว SBS News Zoe Tamaido เรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาทีปวัตร SBS ไทย
2: คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: ที่ fuelplan.gov.au/thai ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบรา
3: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
4: คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสดจาก SBS Thai ค่ะเดือนมิถุนายนของทุกปีคือเดือน Pride Month หรือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศที่ผู้คนทั่วโลกออกมาส่งเสียงสนับสนุนความเท่าเทียมและยืนยันว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นอย่างภาคภูมิใจค่ะปีนี้บรรยากาศของ Pride ยังคงคึกคักในประเทศไทยและออสเตรเลียโดยในประเทศไทยงาน Bangkok Pride 2026เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมความหวังในการผลักดันไทยสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride ปี2030ค่ะและยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชน LGBTQ ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย

ในขณะที่ออสเตรเลียแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศแต่ก็ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามล่าสุดมีรายงานที่ชี้ว่าคนทำงานที่เป็นกลุ่ม LGBTQ จำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญการเลือกปฏิบัติและการคุกคามในที่ทำงานทำให้เกิดข้อเรียกร้องให้มีมาตรการคุ้มครองที่แข็งแรงมากขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างปลอดภัยค่ะตลอดเดือนนี้ SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของความหลากหลายทางเพศทั้งในออสเตรเลียและประเทศไทยผ่านมุมมองของผู้คนในชุมชนนักเคลื่อนไหวผู้เชี่ยวชาญและคนไทยในต่างแดนรวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและประเด็นที่ยังเป็นความท้าทายในปัจจุบันค่ะเพราะว่าเดือนPrideไม่เป็นเพียงการเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นโอกาสในการรับฟังเรียนรู้และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้สังคมก้าวหน้าไปอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคนติดตามได้ตลอดเดือนมิถุนายนกับ SBS ไทยนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันอทิตยาทิประวัติมีโอกาสพูดคุยกับคุณแดนนี่เลนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวออสเตรเลียที่ย้ายไปอยู่กรุงเทพและหลงรักไลฟ์สไตล์ความหลากหลายและการยอมรับตัวตนค่ะเรามาฟังกันว่าเรื่องราวการค้นพบและอบกอดตัวเองของคุณแดนนี่มีที่มาอย่างไรแล้ววัฒนธรรมและสังคมไทยมีส่วนทำให้คุณแดนนี่เปล่งประกายอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ

ากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย

คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะพวกเราอยากฟังความคิดเห็นและอยากทราบว่าชุมชนคนไทยในออสเตรเลียมีความสนใจเรื่องอะไรส่งข้อความมาหาเราได้ทุกเมื่อตามช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาทิตยาทิประวัติและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ